ราเวอคแมคนากบังอิงจิงกบังราหงวงไอตรางจิตุกบังอางรถลําตรงว่าอําลําเรเนดื้อเมตุมเมาอยู่อะอีลอมตุมบอตรุให้ทุนอิงกุนในเสียเลยลําลับปีปีมกายลายจักกระเกลอเจกลอยเหลียวจาเออราเวนั่นละก็นิ่งเกยยกกอบล็อกเกยยุนตกบบวนกะเต้าหมอปกติปวดเสียนกะเต้า

ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่อยลานบุญมุนแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันทอดอจักละบักดวงก้าวยาวยาวนาดาดาดวนดวนซุนก็สักโอ้ปุ่งที่เอกเรียเวียนเวชียนบากขมรักลาวที่ปุ่งดาวกรันงานเก่าเวนิ่งเก่านิ่ง

ดิดกเจดแลเกดราดิดกบากูรกายตายพี่นี่ไม่กยอมตอมทอลมอลาเออราเวเอียหนอมอลมอบอบบึงกำรังโดงจิรังปีนปรายได้ตุยปลาจิรังกุงโคยเดออราเวกอลละกอมตะกอลละจิงบักกอบักจิงตลายกะกังบึงกำลังละกอจิงจิมตุยจิมลามลาม